ฟังเพลงมวลพามาเล่าท่านตัวฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อท่านตัวฟังเรื่องสั้นผู้กวาดล่างผีดิบนี่ใช้เวลาสั่งเพียง10มื้อเท่านั้นซึ่งสามารถเว้าได้ว่าได้กำหนดคำยืนย้ำหมายของคำว่าผู้กำกับหุบเงาสั้นนี่ได้สร้างลูกที่ให้สาระแต่งดงามขึ้นมาคือคนย้อนคาร์บอยที่ใส่หมวกและนุ่งเสื้อหนังกำลังปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนผู้กวาดล่างผีดิบอยู่เพ่นดินหกห้างรางวัลสินโลกที่เต็มมาด้วยฝูงผีดิบมันขี่หนกกระจอดเทศเที่ยวไปมาอยู่ในซากฮักพังของตัวเมืองดำรงชีวิตด้วยศิลปะการตัวสู่ที่โดดเด่นและฝีมือการยิงปืนที่แม่นยำในการปฏิบัติภารกิจข้างหนึ่งมันได้บังเอิญพบกับคนหยางที่งดงามตัวเองและได้ตกหลุมหักในเบื้องหลังของหุบเงานี้คนย้อนได้พาคนอย่างที่บ่มีชีวิตไปกินข้าวอยู่ขั้นอาหารไปเบิ่งหุบเงาลิงเครื่องคลิปตุ๊กตาและเซินซุ้มแสงแดดยามบ่ายอันอบอุ่นในสวนสาธารณะภายใต้การออกแบบฉากที่งดงามและการเคลื่อนไหวที่เลื่อนไหลสิ่งที่ผู้ชมอ่านออกมาแม้นความทรมานจากความโดดเดี่ยวในวันสิ้นโลกซึ่งนักหน่วงกว่าความย่านกลัวตัวผีดิบหลวงหลายการสะท้อนทั้งอารมณ์คือการแบบนี้เฮ็ดให้มันมีกินอายแห่งจินตนาการคล้ายคือกับสุดหวบหวมหุบเงาสั่นแนวเพื่อฝันเวทนาศาสตร์เรื่องหักความตายและขนย้อนภาษาอังกฤษว่า Love Death Robots ในด้านเทคนิคการผลิตผลงานนี้มีจุดเด่นหลายอย่างตัวอย่างเช่นการนำใส่รูปแบบความงามย้อนหยกอะตอมพังได้ตอบสนองรสชาติทั้งสุนทรีของแฟนที่เพื่อฝันวิทยาศาสตร์เสื่องซ่อนซึ่งฮิตไฮหลายคนที่ได้รับอิทธิพลจากซุกเกมฟอนอาร์ตอย่างแม่นยำจากการแสดงอารมณ์พันหน้าจออยู่ใบหน้าของคนย้อนแต่หลีกเลี่ยงจุดบกพร่องที่ยังมีอยู่ในการสร้างการแสดงออกทั้งสีหน้าแบบละเอียดของมนุษย์โดย AI อย่างสลาดแต่สิ่งที่ชาวเน็ตย่องหยอหลายที่สุดแม่นจิตใจเฮ็ดด้วยมือที่ผู้สร้างได้แสดงออกในการควบคุมกล้องจังหวะและการจัดฉากภาพหน้าจอบทละครที่เป็นคำสั่งอย่างละเอียดทละนาทละนาในคิดไฮซาวเน็ตแซวตัวกันบทเขียนการจัดฉากหุบเงาที่แล้วเขียนขึ้นได้แปลจินตนาการที่เลือกล่ำออกเปลี่ยนภาษาที่AIเข้าใจได้แล้วได้กำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของกล้องและทุกการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน

0: ผู้กำกับ AI เปลี่ยนนักแสดง
1: เราแต่ละมือเหตุได้แล้วและบ่ได้พึ่งพาความบังเอิญของ AI หากแม่นควบคุมทุกอย่างด้วยแนวคิดการกำกับที่เข้มงวดในที่สุดแล้วก็ประสบผลสำเร็จเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะรอสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาเล่าทันตัวฟังวันนี้ดาราวันเจ้าเราสู่ฟังต่อย้อนกระแสความนิยมห่อนแหงปรากฏการหุบเงาเรื่องผู้กวาดล้างผีดิบแต่ก็ให้เกิดการคิดค้นอย่างลึกซึ้งครอบหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์โดย AI ในวงการหุบเงาท่านจางอี้ฉือผู้กำกับหุบเงาฮู้เสือความเป็นจริงเสมือนที่ได้สร้างโครงการ VR พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง

หลายโครงการได้ให้สัมภาษณ์ตัวหนักข่าวว่าความเสมอภาพทั้งเทคโนโลยีที่ AI ก็ให้เกิดขึ้นกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสรรค์เนื้อในอย่างหลักเซิงสุนิวไฮวงการนี้แรงเข้าเข้าสู่หลวงเหล็กที่ทดสอบแห่งบันดาลใจในการสร้างสรรค์ในขณะที่วงการหุบเงาดั้งเดิมยังจมอยู่ในกำแพงทรัพยากรผู้สร้างสรรค์ระดับฮักเนี่ยคือทันหลิวจื่อยู่ได้สร้างผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเงื่อนไขการเข้าถึงที่ต่ำสุดยอมจะสุนิวไฮวงการทั้งหมดหันไปสู่ที่ทางใหม่ที่แข่งกับความคิดสร้างสรรค์แข่งกับสุนทรีย์ภาพในอนาคตเทคโนโลยี AI ยังจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนแบบประดิษฐ์สร้างโลกที่มีมิติสูงกว่าเก่าอีกในวงการมีความเห็นโดยทั่วไปว่าไปพร้อมกับการเติบใหญ่เต็มทีของเทคโนโลยี AI ความหมายของการใจแยกระหว่างรูปเงา AI กับรูปเงาดั้งเดิมจะค่อยๆหายไปอีกบ่ดลอาจปัวเอื้อนมาว่ารูปเงา AIแต่จะเอิ้นมาว่ารูปเงาโดยกงนี่หมายความว่าเทคโนโลยีจะกลายเปลี่ยนเพื่อนฐานของลางที่เบิ่งบ่เห็นความสามารถในการแข่งขันลักของเนื้อไหนจะกับเขินสู่เรื่องเราความหู้สึกและการแสดงออกทั้งสุนทรียภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อว่าเจ้ามีผลสวรรค์ทรงบานไหนเจ้าก็ยังต้องเหียนหู้ต้องสะสมทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้สำเร็จภายในข้างเดียวทุกอย่างล้วนมีห้องห้อยให้ศึกษาค้นคว้าในยุคที่ AI กำลังก้าวกระโดดไปหน้าอย่างดุเดือดทางหลิวสื่อหยูได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นภายใน10วันแต่เมื่อถอดเสื้อคุม AI อันงดงามออกสิ่งที่พวกเขาเห็นแม้นคนธรรมดาผู้นึงที่ได้แสวงหาศิลปะสะสมสุนทรียภาพเป็นเวลาหลาย10ปีอย่างนักหน่วงไปเคียงคู่กับการยึดมั่นในใจเดิมของตนให้มีสติและทุ่มเทท่ามกลางความซับซ้อนป่วนวายเอาล่ะท่านผู้ฟังว่าตนเติบละบัดนี้ใจทำฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะรอสุ

ได้ดีละค่ะว่าระดับของผู้กวาดล้างผีดิบใกล้เคียงกับสูตรเพื่อฝานวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือหักความตายและคนย้อนดังนั้นจึงมีคนอยากลองถามว่าบอกคอยได้ว่าใช้เงินเท่าใดให้คอยตายใจเด้พร้อมกันนั้นก็แปะสติกเกอร์ห้องให้เกียมใจหักมือกับราคาที่แพงหลายแต่คำตอบของท่านเหลียวสื่อยู่เห็นหลายคนทั้งแปลกใจและดีใจเพราะว่าตุ้นเถินหุบเงาทั้งหมดเพียงประมาณ 3,000 หยวนส่วนหลายแมนใส่เขาในการบริโภคกำลังคิดลายในแบบซีแดน 2.0 ควงเครื่องมือ AI ภายในประเทศและเนี่ยเวลาผลิตเพียง10วันก็สำเร็จหุบเงาสั่นแล้วเพื่อฝันวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ที่มีคุณภาพซ้ำระดับของหุบเงาต่อเรื่องนี้ผู้ผลิตหุบเงาฮอลลีวูด PJS ได้เทียบในการลงเถินว่าก่อนที่ AI ปรากฏขึ้นการสั่งสารที่มีคุณภาพระดับเดียวกันต้องใช้งบประมาณ $500,000 และระยะเวลาผลิตก็หลายกว่า6เดือนความคุ้มค่าและคุณภาพที่น่าเตือนตาเตือนใจเซนนี่เฮ็ดให้เราบอกพันขอความอีกว่านี่เมียนหนึ่งในหุบเงาสั้นที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าได้เบิ่งในซุ้มปีมอมอมานี่คำย่องยอตัวทางเหลียวสื่อยู่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวไปหน้าอย่างว่องไวของเทคโนโลยี AI ในขงเขตอุตสาหกรรมหุบเงาที่สั่งสรรค์แต่สำหรับวงการหุบเงาดั้งเดิมแล้วความหู้สึกว่าบ่ได้ดีบานใดเมื่อบ่ดวนมานี้ผู้กำกับเกลิมอร์เตลโตโรที่ได้รับรางวัลโอซาก้าหลายรางวัลจากหุบเงาแนวแฟนตาซีเรื่องสายน้ำแห่งความหัก The Shape of Water และเอิ้นได้ด่า AI อย่างเปิดเผยด้วยคำหยาบคายในเทศกาลหุบเงาสากลกาเนสครั้งที่79ที่จะขึ้นในเดือนพฤษภาคม2026แต่ได้รับเสียงตบมือดังก้องทั่วหอประชุมอย่างใดก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทศกาลหุบเงาบัญญาบัณฑิตโลกครั้งที่2หรือ WAIFF ได้ทัดท้ายยังเปิดเผยตัวเทศกาลหุบเงาเก่าแก่โดยมันหากก็จะขึ้นอยู่ข้างสถานที่จัดงานหลักของเทศกาลหุบเงากาเนสเมื่อกลางเดือนเมษา WAIFF แม่นเทศกาลหุบเงาสากลแห่งธมิตรของโลกที่เน้นสายกันผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับหุบเงาเทศกาลครั้งที่2แต่ใส่ผมสีม่วงแทนผมแดงดั้งเดิมเป็นสัญลักษณ์ทางเทคโนโลยีและอนาคตการคัดเลือกอยู่จีนที่หับผลงานซุ่งเขาประกวดเกือบ 2,000 เรื่องพันกันกันตองมีซ้อหาเรื่องเขาหอบและแข่งขันสิงเจ็ดรางวัลเกียรติยศวิสาสีพในนั้นผลงานเกียรติยศส่งสุดจะไปความงานใส่หอบโลกและการคัดเลือกอยู่เวทีกันเนสเอาละท่านผู้ฟังจะให้ท่านฟังเพลงผับพลย่นอารมณ์เบิดหนึ่งฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะหลดฟังต่อ

ฟังเพลงมวลมวลพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้แต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อความรุ่งดังฮ่อนแฮงไปทั่วโลกของเรื่องผู้กวดล่างผีดิบบ่เพียงแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกับม้าสนัดเท่านั้นยังเป็นสัญญาณของยุคสมัยอีกด้วยมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในยุค AI คำนิยามของผู้กำกับบ่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เป็นมืออาชีพที่มีอุปกรณ์แพงหรือพื้นฐานการศึกษาใส่คุบเงาเท่านั้นหาแม่นเป็นของผู้สร้างสรรค์ที่มีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มีการสะสมทั้งสุนทรียภาพที่หลักซึ่งและสามารถควบคุมเครื่องมือไม้ได้อย่างสำนานเทคโนโลยีได้ลดขีดจำกัดลงแต่ได้ยกเพดานให้สูงขึ้นการแข่งขันที่แท้จริงหาก็เริ่มต้นลองคิดบังดูทางเหลียวจื่อหยูสาวแขวงอยู่นั่นที่เห็นจบเพียงสั้นกลางสายอาชีวศึกษาความจริงสิ่งที่เราได้เห็นมาแม่นกันขับรถไฟเคลินดนตรีแล็บถ่ายรูปเห็นด้วยตนเองจนเฮ็ดให้เรากลายเป็นผู้กำกับและตัดต่อแต่บ่เคยได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านรูปเงาเลยเดือนมังกรปีนี้หากัวเริ่มสัมผัสกับ AI ยามเปลี่ยนทางการใช้เวลาเพียง3เดือนก็เปิดลวกกว้างที่บ่คือกันใช้เวลา10วันเฮ็ดรูปเงาสั่น AI เรื่องผู้กวดล่างผีดิบด้วยสีมือที่มียอดผู้เข้าสมเกิน100ล้านเถือในทั่วเครือข่ายด้วยต้นทุน 3,000 หยวนผิดคนกฎเกณฑ์การสั่งสรรค์รูปเงาอย่างน่าสนใจเบื้องหลังของมันมีการสะสมด้านสุนทรียภาพกว่า10ปีจากดนตรีแร็ปการถ่ายรูปและการตัดต่อหนุ่มสาวอยู่นั่นผู้ที่ปฏิเสธการตัดต้นหญ้าอ่อนผู้นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าในยุค AI การสังสารที่แท้จริงมีต้นกำเนิดมาจากชีวิตและความหักตลอดกาลเพราะว่า AI เป็นครูความสังสารเราเพียงแต่เราภาพในสมองออกมาเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เจ้าเห็นบ่เพียงแต่เป็น AI เท่านั้นมันก็เป็นคุบเงาที่คอยได้เบิ่งเพลงที่คอยได้ฟังปื้มที่คอยได้อ่านและตัวหนังสือที่คอยได้เขียนตลอดหลายปีผ่านมาเอาล่ะท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วดารวันจะเล่าสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาเราทำตัวฟังวันนี้ดาราวันจะเราสู่ฟังต่อท่านตัวฟังปัวว่าผู้ประกอบการด้านหุบเงาเทคโนโลยีทั้งภายในและต่างประเทศจะมีความหูซึกทั้งดีใจและกังวลตัว AI แนวใดก็ตามท่านเหลียวจ้าถงประธานบริษัทเทคโนโลยีดิจิตอลหลิงตงหู่หยูเซี่ยงไฮ้จำกัดก็ได้กล่าวด้วยความเสื่อว่าความได้เปรียบของผู้ผลิตหุบเงาดั้งเดิมจะบ่ถือทดแทนได้ยังไงทางว่า AI จะลุกขีดจำกัดการสั่งสารลงอย่างหลากหลายแต่ประสิทธิภาพสูงแบบนี้ก็ได้บีบบังคับให้ผู้สั่งสารต้องมีประสบการณ์ชีวิตส่วนทลีเนี่ยภาพและความสามารถการตัดสินที่ลึกซึ้งกว่าแล้วก็เติมอีกว่า AI สามารถผลิตวัสดุจำนวนมหาศาลได้แต่บ่สามารถทดแทนมนุษย์ในการเลือกคุณค่าที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางส่วนทลีเนี่ยภาพได้ส่วนความดุ้งด่างของเรื่องผู้กว่าล่างผีดิบก็มีการสะสมอันเหลือเซิงของผู้สั่งสรรเอง

ที่ได้รับการเพิ่มทวีขึ้นจาก AI จนเกิดเป็นผลทวีคุณนี่ก็คือกับในลวกกังฟูที่ถูกขนว่ามีดาบสันเลิศอยู่ในมือแต่ผลเพศนาสุดท้ายก็ยังขึ้นกับกำลังภายในของแต่ละคนด้วยการเมื่อแพร่หลายของเทคโนโลยี AI ความสามารถในการแข่งขันลักที่ภายสามารถเล่าเรื่องดีได้ในการสร้างสรรค์หุบเงาผัดขยายออกอย่างบ่มีขีดจำกัดมีส่วนทลิเนียภาพที่ดีเซลล์สารในการเล่าเรื่องสามารถบรรยายความต้องการให้ AI ด้วยตัวหนังสืออย่างถูกต้องและอื่นๆคุณลักษณะทางมนุษยศาสตร์เหล่านี้กำลังยืนยันคำคาดการณ์ที่ว่ายุค AI จะให้กำเนิดบุคคลสุดยอดและบริษัทคนเดียวภาษาอังกฤษว่า One Person Company ด้วยเส้นทางที่ทางเหลียวซื่ออู่ได้บุกเบิกไว้ในอนาคตบางทีพวกเขาถูกคนที่เป็นคนธรรมดาก็สามารถกลายเป็นผู้กำกับถ่ายทำและผลิตเรื่องของพวกเขาเองได้ไหมเต้นเต้นหลายเนาะเอาละท่านผู้ฟังว่าข้อตอนนี้รายการดอกประกายเสียมนี่ก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่ารายการมนี่ได้สำคัญประโยชน์ให้ท่านผู้ใดก็หน่อยเนาะพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์สำหรับมนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: กำลังใจของครอบครัวคือหัวป้องกันสิ่งเสพติดให้กับลูกหลานสบายดีท่านผู้ฟังทางแพ้งทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนและการสัมภาษณ์เพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนพร้อมด้วยวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนสำหรับข้อมูลข่าวสารในรายการมื้อนี้ในระยะซองเมืองจีนนั้นท่านจะได้ฟังเกี่ยวกับจีนให้การช่วยเหลือแก่ประเทศในแอฟริกาและสหภาพแอฟริกาเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาข่าวเกี่ยวกับคณะรัฐบาลจีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่แม่นบรรลุได้ย้อนนโยบายเงินอุดหนุนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะซองเมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังคือระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้พาท่านไปฮู้จักลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนเฮาจะไปทางเจียงซูแขวงเจียงซูอีก1แขวงที่มีลูกหลานลาวจำนวนบ่น้อยที่ไปใช้ชีวิตและฮำเฮียนเอาความฮู้อยู่หั่นบ่ว่าจะเป็นชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทแม้กระทั่งปริญญาเอกติดตามมาฟังการสนทนากับลูกหลานลาวในระยะซองเมืองจีนจากทางรายการและตอนท้ายรายการคือระยะซองฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้จะพาท่านมาฮู้เกี่ยวกับดนตรีดนตรีนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสมควรสำหรับอยู่ที่ประเทศจีนและนอนในวัฒนธรรมจีนได้ขึ้นแนวใดก็อย่าลืมติดตามมาฟังได้จากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน
3: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เราจะมาเริ่มต้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่แม่นบรรลุได้ย้อนนโยบายเงินอุดหนุนองค์การร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจได้เปิดเผยบทรายงานให้ฮู้ว่าใน15ของเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นของเขตรถยนต์ผลิตกำปั้นพลังแสงตะเวนและของเขตอื่นๆประมาณ60ส่วนห้อยของการเติบโตส่วนแบ่งในตลาดโลกของวิสาหกิจจีนนับแต่ปี2005เป็นต้นมาแม่นมาจากนโยบายเงินอุดหนุนต่อเรื่องนี้ท่านนังเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามของนักข่าวในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่3มิถุนายน2026นี้ว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่ได้เกิดจากนโยบายอุดหนุนแต่เกิดจากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านเทคโนโลยีที่มีต่อเนื่องการวางแผนพัฒนาในทั่วโลกของวิสาหกิจพร้อมด้วยท่าแฮงด้านเศรษฐกิจที่ได้กำหนดโดยขนาดใหญ่ที่สุดนโยบายเงินอุดหนุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตของจีนยึดมั่นหลักการที่เปิดประตูเที่ยงธรรมและถูกต้องตามระเบียบการได้ปฏิบัติตามระเบียบการขององค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัดนโยบายเงินอุดหนุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตแม้นนโยบายที่หลายประเทศนำมาใช้โดยทั่วไปหวังว่าองค์การจะตั้งสากลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเสริมขยายบทบาทที่สร้างสรรค์หากบ่แม่นการกระทำในกลุ่มกันข้ามจีนให้การช่วยเหลือแก่ประเทศในแอฟริกาและสภาพแอฟริกาเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาวันที่1มิถุนายนนี้องค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในระยะมอมานี้พยาธิอีโบลาต่อการระบาดบางกลุ่มเขตในแอฟริกาซึ่งเป็นภัยคมคู่ร้ายแรงองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่าเป็นห่วงของสากลจากสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิและความหิ้งห้องต้องการของประเทศในแอฟริการัฐบาลจีนได้ตกลงให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและส่งหน่วยเซียวซานทางด้านการแพทย์ไปให้การบริการและช่วยเหลือพร้อมเดียวกันนั้นนอกจากการช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายรัฐบาลจีนยังให้การช่วยเหลือแก่คณะกรรมการสหภาพแอฟริกาหรือ AU พร้อมทั้งดำเนินการร่วมมือป้องกันและควบคุมพยาธิสนับสนุนเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิของศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาและร่วมกันยกสูงความสามารถของประเทศในแอฟริกาในการต้านการแพร่ระบาดของพยาธิ คณะรัฐบาลจีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15บางประดนมานี้คณะรัฐบาลจีนได้วางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15ซึ่งได้อธิบายแนวความคิดกำหนดเป้าหมายหน้าที่สำคัญและมาตรการนโยบายเพื่อเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะแผนพัฒนาดังกล่าวจึงได้เน้นนักว่าต้องสุกยู่การสร้างความทันสมัยแบบจีนให้ดีกว่าเก่าด้วยการเร่งรัดหันกสิกรรมและชนบทให้ทันสมัยแผนการดังกล่าวนี้ได้ระบุว่าฮอดปี2030หากฐานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องคุณภาพประสิทธิผลและกำลังการแข่งขันของกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จในบ้านการรับร่างความทุกข์ยากได้รับการปรับปรุงและการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องความพึงตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างขนาดใหญ่การสร้างกสิกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทันสมัยได้รับความคืบหน้าอันสำคัญรายรับของชาวเกษตรกรเพิ่มขึ้นค่อนข้างไวและต่อเนื่องการสร้างชนบทที่น่าอยู่มีเวียกเหตุอย่างเหมาะสมและสวยงามให้มีความคืบหน้ากว่าเก่าการพัฒนาอย่างกลมเกี่ยวกันของตัวเมืองและชนบทได้บรรลุการบุกทะลุใหม่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของกสิกรรมและชนบทได้รับประสิทธิผลอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแผนพัฒนาดังกล่าวได้วางวิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับเป้าหมายการพัฒนาฮอดปี2035มาฟังข่าวเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่รหัสการหันเป็นทันสมัยที่ต่างกันท่านผู้ฟังท่านเคยเห็นทะเลทรายที่มีพื้นสีเขียวเขตแคว้นต่างๆที่กระจัดกระจายเสื่อมต่อเข้าเป็นเครือข่ายจากดินตมสู่ซองทางใหญ่ถึงทุกทิศทางบ่นี้บ่แม่นมายากลแต่แม่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวจริงในกระบวนการพัฒนาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่จีนเมื่อประเทศตะวันตกเดินตามเส้นทางการพัฒนาดั้งเดิมนับมือลำบากขึ้นผลประโยชน์จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหมดสิ้นไปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยการเติบโตเส้นสังคมเกิดการพันแยกระหว่างผู้ทุกข์จนกับผู้หั่งมีเศรษฐกิจสุดโทมประชาชนดำรงชีวิตอย่างทุกข์ยากนับมือนับพ้นเด่นขึ้นจีนที่มีประชากร1ตื้อ400ล้านกว่าคนก้าวไปสู่ความทันสมัยแต่บ่ได้ตกอยู่ในขุมเก่าคือสร้างมลพิษขึ้นก่อนแล้วจึงปรับปรุงแก้ไขตามหลังเฮ็ดให้คนส่วนน้อยหั่งมีขณะที่คนส่วนใหญ่ทุกข์ยากแม้อย่างกันแท้ที่ได้เปลี่ยนทิศทางให้แก้การหันเป็นทันสมัยของจีนคำตอบแม่นเสื่องซ่อนอยู่ใน5คำศัพท์สำคัญคือการประดิษฐ์สร้างความกลมเกี่ยวแบบสีเขียวการเปิดประตูสู่ภายนอกและการสมใส่ร่วมกันนี่คือแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้งในฐานะเป็นเนื้อในสำคัญของแนวคิดสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่กำลังตีความหมายขึ้นใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดีแม้นคือแบบใดและควรบรรลุการพัฒนาดีคือแนวใดพวกเราจะพร้อมกันแก้รหัสการหันเป็นทันสมัยที่ต่างกันดังกล่าวนี้ CMG เซ็นสัญญาหัวมือหลายฉบับกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและองค์การอื่นๆของลาววันที่5มิถุนา2026นี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนภายใต้การเป็นสักขีพยานของท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวท่านสนไหซงห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้อำนวยการใหญ่วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง CMGกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งต่างหน้าฝ่ายลาวนำโดยท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว CMG ยังได้เซ็นสัญญาร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติและอื่นๆอิงตามสัญญาที่ได้ลงนาม CMG จะดำเนินการร่วมมือที่แท้จริงในหลายด้านเช่นการผลิตรายการการแลกเปลี่ยนด้านรูปเงาและโทรภาพการจัดกิจกรรมร่วมกันการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและอื่นๆเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ร่วมสตากรรมจีนแล้วในทุกสภาพการของยุคใหม่ท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าการเยี่ยมยามของท่านในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการขยายตัวสายพันธุ์จีนแล้วในตอนบ่ายของวันที่5มิถุนายน2026นี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประธานประเทศลาวที่เดินทางมาเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจอยู่หอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงกาวาภายหลังได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศลาวอีกสมัยหนึ่งแล้วท่านได้เลือกจีนเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามต่างประเทศซึ่งแสดง

เห็นถึงการให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการขยายสายพพันธุ์จีนลาวปีนี้ปีที่จีนลาวสร้างตั้งสายพพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพจีนลาวนับแต่ต้นปีนี้มาพวกเราได้แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดด้วยรูปแบบการต่างๆเช่นการส่งสารการส่งผู้ต่างหน้าพิเศษซึ่งกันและกันเป็นต้นเสื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสุดใหม่ที่ท่านเป็นผู้นำประธานประเทศลาวจะสามารถประสบผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เป้าหมายที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำหนดไว้งานสนทนาภายใต้หัวข้อปกปักรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้ร่วมกันสุขยู่ความเจริญของทะเลจีนใต้จัดขึ้นอยู่ที่เมืองซันย่าแขวงไหหลำวันที่5มิถุนายนนี้งานสนทนาภายใต้หัวข้อปกปักรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้ร่วมกันสุขยู่ความเจริญของทะเลจีนใต้ที่จัดขึ้นโดยวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้จัดขึ้นอยู่ที่เมืองซันย่าแขวงไหหลำจีนผู้เสียวสารจากจีนและต่างประเทศได้ลงเลิกการปรึกษาหารือโดยปิ้นอ้อมหัวข้อต่างๆเช่นการคุ้มครองบริหารการร่วมมืออยู่ทะเลจีนใต้ความมั่นคงของภาคพื้นและอื่นๆเพื่อเต้าโฮมความรับรู้เป็นเอกภาพกันจำกัดอุปสรรคต่างๆพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพของทะเลจีนใต้และสุขยู่ความเจริญฮุ่งเฮืองของทะเลจีนใต้หุ่นยนต์จีนให้การบริการคุณภาพสูงต่อผู้บริโภคของโลกวันที่2มิถุนายนนี้นรัญญาเดินทางเยี่ยมยามจีนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามบริษัทหุ่นยนต์แห่งหนึ่งอยู่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงจีนบ่เพียงแต่ได้รับของขวัญที่มอบจากหุ่นยนต์เท่านั้นท่านยังได้ทดลองควบคุมหุ่นยนต์แบบ4ขาด้วยตนเองปัจจุบันหุ่นยนต์บ่แม่นเป็นเครื่องหมายแห่งเทคโนโลยีที่เพียงแต่อยู่ในห้องทดลองเท่านั้นมันได้เสื่อมโยงเข้าในทุกด้านของชีวิตประจำวันด้วยหลากหลายรูปแบบข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี2025ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์ทับไส้ปัจจุบันบรรลุถึง 18,551,000 ชุดเพิ่มขึ้น 16.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญะปี2024ได้นำไส้ยางกว้างขวางเข้าในคงเขตชีวิตการเป็นอยู่เช่นการเบิ่งแย้งผู้เฒ่าการปิ้นปัวการจราจรสินค้าการขายย่อยการกินดื่มและอื่นๆหุ่นยนต์พร้อมเพิ่มพลังชีวิตใหม่เข้าในการยกระดับและการหันรูปแบบของแขนงการเฮ็ดให้ความคิดการเสริมสร้างชีวิตการเป็นอยู่ดีงามด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้ปรากฏมีตลาดการส่งไส้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและระบบตองโซอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนนับมาฮอดเดือนเมษาปีนี้วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ของจีนหลายกว่า 1,86,000 แห่งปี2025ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีถึง 773,000 ชุดกลายเป็นตลาดส่งไส้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของโลกเป็นเวลา12ปีเรียงติดอิงตามสถิติองค์การภาษีจีนในไตรมาสที่1ปี2026อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้เล็งบาดก้าวที่มีการเปิดกว้างทางด้านการตลาดอยู่ต่างประเทศการขนส่งออกหุ่นยนต์ประเภทต่างๆมีมูลค่าถึง11ตื้อกว่าหยวนโดยส่งขายอยู่ใน148ประเทศและเขตแคว้นในทั่วโลกข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคาดว่าฮอดปี2030ตลาดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะของจีนจะบรรลุถึง400ตื้อหยวนและสามารถทะลุเกิน1,000 ตื้อหยวนในปี2035จากการแลกเปลี่ยนหลังไปสู่การแลนน้ำหน้าจากโรงงานของโลกไปสู่ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์อัจฉริยะจีนบ่เพียงแต่ได้ส่งผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกสนองแผนการของจีนให้แก่การยกระดับของอุตสาหกรรมทั่วโลกเท่านั้นยังได้แสดงความมั่นใจอันเด็ดเดี่ยวที่ผลิตภัณฑ์ของจีนก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางใหม่ดีและก้าวไปไกลอย่างนักแน่นทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยมาฟังการโอลมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเจียงซูของจีนการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเท่านี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องได้ปรับตัวเองที่ต้องได้เรียนรู้และมีความบุกบืนเพื่อซอกหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตนเองจังหน่อยที่ตามมาฟังได้ตอนนี้สันทานมนเชิญฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังเกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ตอนนี้ทางโฆษกได้ติดต่อหานักศึกษาลาวที่อยู่ประเทศจีนนี่แหละท่านผู้ฟังกำลังศึกษากำลังเรียนอยู่ชนว่าสื่อจังใดเรียนอยู่สายเรียนหยังมื้อนี้จะโอลุมสนทนากับเพิ่นตอนนี้อยู่ในสายนำโฆษกแล้วในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสบายดี
1: โดยสบายดีอ้าย
0: เจ้า
1: น้องคือนางอุรินาวิไลหานเฮียนยูเฮียนเจียงซูชื่อฟานตาเฉเป็นโฮงเฮียนคู่ของแขวงนี้เจียงซู
0: จิงซูนี่อยู่ทางภาคกลางของประเทศจีนเนาะ
1: โดยโดยเวลาเจียงซูนั้นจริง
0: เจ้า
1: ใกล้กันอยู่เล่าน้องอยู่บ้านปักตองเมืองปักตองแขวงจำปาสักอยู่ใต้อีกค
0: นโอ้สาวเมืองปักซองแขวงจำปาสักเนาะ
1: โดย
0: ม
1: ื้อนี้อากาศดีอยู่มื้อนี้ก็มีแดดมื้อนี้17องศานี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมื้อนี้มีแดดแล้วมื้ออื่นก็ฝนตกอีก
0: แม่นบ
1: ่โอ้อากาศปับแปรปรวน
0: อยู่ทางพุ่นมีฝนเนาะได้มาเฮียนอยู่เมืองจีนนี่จักปี

0: แล้วก็
1: ที่จริงน้องมาโดนเติบแล้วแต่ว่าน้องแบบง่ายเฮี้ยนง่ายไปง่ายมาตอนนี้น้องง่ายเฮี้ยนสาวเฮี้ยนละเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกที่มาตอนนั้นหาเมนเฮี้ยนอยู่หางโจอยู่ห้องเฮี้ยนอ่ะนะห้องเฮี้ยนตำรวจ
0: จ้ะ
1: อยู่หางโจแหละตอนนั้นน้องมาแบบพ่อแม่อยากให้มาเฮี้ยนแน่ให้เราก็บ่อยากให้เฮี้ยนอยู่บ้านนั่นอยู่ค่ะก็เลยอยากให้ฮู้ภาษาหลายๆกว่านี
0: ้สิน
1: ะก็เลยแบบอยากให้น้องมาเฮี้ยนอยู่จีนกับเพิ่นก็เลยแบบติดต่อหาชื่นอีหยังให้น้องก็เลยได้มาเฮี้ยนอยู่เฮี้ยนอยู่หางโจตอนที่แรก
0: จากนั้นเป็นจังได
1: ๋น้องเฮี้ยนอยู่นานหั่นเทอม2น้องมาเดือน2นี่แหละเพราะว่าปกติท่านเข้ามาเขาก็น่าจะมาแบบว่าเดือน9เนาะแหละขึ้นน้องค่ะแม่นว่าได้เดือน2แล้วตอนที่น้องมาเฮี้ยนหั่นก็แบบบ่ได้เกี่ยมว่าท้ายยังมาเลยแต่แบบมาแบบแม่ว่าไปโหลดไปโหลดลูกไปโหลดไปหอดคนแหละจึงค่อยว่าแบบตั้งใจเฮียนเอาสินะแต่น้องก็มาแบบงงๆบัดว่าฮอดแหละดีตะวามีหมู่คนลาวเฮียนนํากันมีแต่หมู่คนลาวเพราะตอนนั้นแบบกําลังเกี่ยมภาษาอยู่สินะแลหมู่หันแม่นว่าพวกเพิ่นก็ได้ภาษามาแล้วฉะนั้นมีบางคนก็เฮียนมาแต่ลาวแน่ล่ะก็เฮียนอยู่จีนเนี่ยเขาได้ภาษามาระดับ1นั่นแหละแล้วมีแต่น้องคนเดียวเขียววะบ่ได้เอียงเลย
0: เออ
1: เป็นใจตนกัน
0: แล้วเฮ็ดแนวใดต่อซั่น
1: น้องกาเฮียนมาฮอดเทอม2ฮอดเทอม2แล้วก็ขึ้นห้องเฮียนปกติและเฮียนไปก็แบบบ่ได้อีหยังเลยอีหลีได้อ้ายแบบน้องก็แบบคิดว่าสิอยู่รอดอยู่บ่วะมีแต่ว่าหมู่คณะเขาก็แบบว่าช่วยเหลือแบบว่าบอกว่าเฮ็ดแบบนี้เด้อเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังเวลาแบบมีเวียกบ้านบ่เวลาที่แบบออกไปเฮ็ดอยู่กระดานอีหยังซี่น่ะ
0: จ้ะ
1: เขาก็บอกก็สอนแต่ว่าตอนนั้นน้องก็ยังน้อยนี่ก็บ่แม่นว่าทั้งสี่ข้านี่แหละแต่ว่าเฮียนก็แบบว่าเฮียนก็แบบว่า
0: บางเทื่อมันยากมันบ่เข้าใจแล้วมันเฮ็ดให้เฮาใจ
1: ออกแม่นแม่นแท้ก็เลยแบบโอ๊ยสิรอดอยู่บ่น้อเนี่ยโทรไปหาแม่ว่าโอ๊ยแม่คือสิบ่รอดบ่จักคือแบบว่ามันยากแท้ๆอีหยังซี่แหละบัดนี้ตัวเองผู้เดียวบ่เป็นมีแต่หมู่คนอื่นเป็นน่ะก็แบบรู้สึกกดดันหั่นแหละ
0: จ้ะ
1: และอยู่ไปพักนึงแบบยามเซ็งแบบหมู่ก็แบบหมู่ค่ะว่าได้หมู่ที่แบบใจดีโพดอ่ะนะยามเซ็งจะบอกว่าเฮ็ดบ้านก็เฮ็ดหายแห้งเฮ็ดให้น้องบ่ได้เลยคะแนนทันได้ดีอยู่แต่ว่าก็บ่ดีแบบในระยะยาวที่แบบตัวเองบ่ได้อีหยังสินะ
0: จ้า
1: อยู่ได้ประมาณ3เดือนเทอมนึงหั่นแหละอาจารย์เราก็อยากให้เซ็งแบบให้เซ็งจีจีให้ผ่านคันเซ็งผ่านจึงได้ถึงท้ายเน
0: า
1: ะปกติเป็นแบบนี้แต่น้องก็แบบยังก็บ่ทันได้สิไปเซ็งจังใดสินะก็เลยแบบว่าคิดนักก็เลยแบบคิดนักอีแบบมันก็มีบางคนก็เซ็งผ่านสินะก็เลยถามว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีวะตอนนั้นน้องก็บ่ค่อยเพราะว่าห้องเรียนนั้นที่น้องไปเรียนหั่นมันบ่มีสายที่น้องอยากเรียนหั่นน่ะเพราะว่าห้องเรียนน่ะมันมีแต่แบบตำรวจกับ IT สินะแต่ตอนแรกอันน้องแบบอยากเรียนแบบสายคู่หั่นแหละสิว่าก็ได
0: ้
1: เพราะว่าสายอื่นมันก็ยากแน่น่ะตัวเองก็มากกว่าสายคู่สินะเพราะต้องเรียนแล้วไงบ่มี
0: จ้ะ
1: แต่ตอนเรียนหมู่ก็แบบว่าเขาเจ้าก็สามารถบอกเข้าได้สินะแบบยามเขาบ่เข้าใจแต่บัดยามเซ็งค่ะตอบแบบเพิ่งพาตัวเองค่ะและอาจารย์ก็ให้มาละโต๊ะคนละโต๊ะส่วนอีน้องก็บ่ได้นี่นะก็มีประมาณ3 4คนแหละที่บ่ได้คนลาวที่อยู่ในนั้นนะก็ถ้าแบบจัดอยู่ในอันดับที่ว่าไทยของเวลาขึ้นเฮียนไปเฮียนแบบว่านั่งอยู่ท้ายของตลอดนะแบบเด็กหลังของตลอดอยากกันเอิ้นแต่ตอนเซ็งก็แบบว่าวันนี้เซ็งกะกับโพได้ค่ะเนี่ยแล้ววันนี้มาน้องก็กลับไปหองนั่งหายคนเดียวแบบเป็นยังคือเป็นแบบนี้เป็นยังคือเป็นแบบนี้แต่นั่งหายแหละบอกการโทรบอกเมย์ก็แบบจะแชทมาถามตลอดว่าเป็นจังไดเซ็งมื้อนี้ได้อยู่บ่อีหยังสินะแล้ววันนี้มาน้องก็แบบบ่กล้าโทรหาบ่กล้าแชทหาเมย์ยันเมย์หายสินะแล้วก็เลยแบบคิดว่าคิดโดนแต่ว่าอุ๊ยสิเฮ็ดจังไดวะแล้วก็นั่งหายแล้วดิแหละนั่งหายอยู่หน้าแวนแล้วก็ได้เจ็บสิเฮ็ดจังไดดีกับวันนี้มาก็เลยแบบทําความเข้าใจว่าเป็นหยังต้องเป็นแบบนี้สินะตัวเองนี่ขอบ่พออีหยังคือแบบว่าเป็นแบบนี้อีหยังสินะแต่น้องก็เลยแบบคิดว่าก็คือสิแม่นว่า1ก็คือสิแม่นยอมอยู่กับหมู่คนลาวหลายหั่นแหละแล้วก็นี่มามันเห็นเฮาบ่ได้ใส่ภาษาจีนแต่ว่าไปใช้แบบไปกินเขาบ่ไปแบบตลาดไปเนาะก็มีแต่หมู่เว้าหายอีหยังสิอ่ะแล้วเฮาแบบบ่ได้เว้าเลยสินะอยู่ในแบบมีแต่หมู่คนลาวสินะแล้วก็ได้เฮ็ดให้แบบอันนี้ก็แม่นขอนึงซื่อๆน้อยนึงดอกแต่จริงก็เป็นหย่อนแน่ได้
0: เออ
1: ก็เลยมาลงกับแม่ว่าอยากย้ายห้องเฮียนปรึกษาแม่แต่แม่ก็บ่หายแล้วแม่ก็ว่าแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตัดสินใจจังได๋ก็ยังไงก็ได้คันสิย้ายก็ให้ย้ายสินะแล้วเลยน้องก็เลยย้ายวันนี้ย้ายตอนนั้นให้ย้ายไปสางชาไปแบบไกลๆกับลาวเพราะว่านะอยู่สางชานะน้องก็เซ็งตอนที่จะย้ายไปนั่นก็เซ็งผ่านชีจีแล้วก็แบบพยายาม

0: สุดเลยแหละกับเซ็งความซีจีคะแนนก็โอเคอยู่ก็ได้จึงแบบถ้าว่าบ่มีใบซีจีก็สิแบบสมัครไปโรงเรียนหลังนั้นบ่ได้ดิก็เลยโอเคเซ็งผ่านแล้วละกันสมัครไปโรงเรียนหลังนั้นไปฮอดตอนแรกน้องหันเป็นคนที่แบบคล้ายๆเป็นคนที่บ่ค่อยสิมักเว้าถ้าบ่แม่นคนที่ตัวเองฮู้จักสินะไปกับเฮียนกับคนจีนบ่เลยแบบว้าวหัวใจเต้นตึกๆๆๆแบบย่านบ่ฮู้ว่าย่านอีหยังย่านเขาเจ้าถามว่าน่ะเขาย่านเขาเจ้าถามแล้วตัวเองตอบบ่ได้
1: ถามหลายเว้ายาวนี่ตอบบ่ได
0: ้แม่น
1: บ่เข้าใจ
0: คือแบบขึ้นไปห้องแบบไปนางแบบเอ๊ะเฮ็ดจังได๋วะมื้อนี้อาจารย์เว้ากับแบบเว้าแบบบ่แม่นสิเว้าภาษาจีนกลางขนาดแบบเว้าแบบภาษาท้องถิ่นเฮ้ฟังบ่เข้าใจอีกอะไรคือแบบโอ๊ยตายแล้วไปกับแบบไปนั่งลังของแบบลังของอีลีเลยแบบติดกำแพงเลย
1: จ้าจ้า
0: แล้วอาจารย์ก็แบบว่าให้แนะนำตัวเองกับแบบแนะนำธรรมดาไปแล้วเขาก็โอ้โมเป็นคนจีนโน่นนู่นนี่นั่นตอนแรกเขาก็แบบเขามาหาอยู่มูสินะแล้วเขาก็แบบโมเข้าใจเน่ฮะแหละแต่ว่าตอนเฮียนอยู่นั่นไปประสบการณ์หลายอยู่เหตุให้น้องกาวเอากับคนจีนหลายขึ้นเพราะว่าในยูกับคนจีนสินะก็มีมูที่แบบสอนยูสินะตอนแรกๆก็ต่อไปเขาก็แบบว่าพึ่งพาตัวเองมันก็ไพ่กับแบบเหยียบไพ่เหยียบมั่นที่นะอยู่เหยียบเขาที
1: ่
0: นะ
1: มีเวลามาบอกมาสอนเนาะจะเลื่อยมันก็บ่ได้นะเขากับพ่อเขาเนาะ
0: แมนแหละแล้วเวลาอยู่นั่นได้ปีนึงเนี่ยแหละน้องเองแหละก็คิดว่าโอ๊ยอยู่ไปก็คือเสียเวลาซื่อๆแหละเพราะว่าใจตัวเองบ่มักแง่เฮียนกันยากมีทั้งเลงมีทั้งคอมมีทั้งอีหยังแบบอึกทึกดึกน้องเขามาแบบเรียกบ้านอึกทึกแล้วแถมตัวเองก็บ่ค่อยสิได้แท้นะก็เลยแบบคิดอย่างยากเฮียนอีกแล้ว
1: ง่ายไปใส่บัดนี
0: ้คิดแบบไลฟ์ปรึกษากับหมู่เพราะว่ามีหมู่คนนึงก็ยายมานําอยู่นั่นนะอีกคนนึงเรากะกับลาวบ่เฮียนต่
1: อ
0: ก็เลยพากันเบิ่งกะสมัครเองนี่แหละใช้เวลาเพียงประมาณ2อาทิตย์เพื่อแบบสมัครอย่าให้แบบเดือนเก่ามันได้เขาเฮียนทันสินะพอตอนนั้นเดือน6เดือน6เดือน7ก็แล้วสินะก็พากันเขาเวฟยังสมัครหมู่นี้นั่นกับหมู่2คนกับผู้ดีได้มาเฮียนหลังนี้ที่ตอนนี้เฮียนอยู่อันเจียงซูซือฟานตาเฉวเนี่ย
1: เจ้าพักน้อยนึงเนาะฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยจึงมาล้มกันใหม่

0: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ก็ได้ลมกับน้องตุ๊กตาเนาะนักศึกษาลาวที่เรียนวิชาครูเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนและมาถึงปัจจุบันเรียนอยู่เจียงซูนี่ได้ดุลละมาได้สักเดือนสักปีละ
1: เข้าปีที่3แล้วตอนนี้น้องปี3แล้ว
0: อยู่เจียงซูน่ะตุ๊กตาเรียนได้รับปริญญาตรีเหรอ
1: โดย
0: เสียเวลาไปเกือบ2ปีเนาะแต่ก็การเสียเวลาที่ได้ประสบการณ์
1: ประสบการณ์พอสมควรและตอนนั้นที่แบบน้องอยู่โรงเรียนอยู่ทางซาก็แบบคิดกับตัวเองแบบคิดร้ายหั่นแหละก็คิดว่าเอ้าเป็นหยังพ่อแม่อุตส่าห์ส่งตัวเองไว้เรียนขณะนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหยังคือแบบบ่ตั้งเรียนแน่หยังเป็นหยังคือต้องคิดบ่ได้หยังที่เราจะแบบคิดกับตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างหั่นแหละแล้วน้องก็แบบ
0: ตัวนี้ก็บ่ตีไผทุกตาคือสิ่งที่เฮาบ่มักนี่มันก็มีความอยู่ยากสิ่งใดที่เฮามักมันยากมันก็คือง่ายขึ้นได
1: ้โดยแม่นค่ะแหละเนาะเฮียแม่นเขาเอิ้นว่าฮาหยีกว่าจีเจียวหยีแบบว่าเฮียแบบคู่ภาษาจีนโดยตรงเลยค่ะแบบ
0: เฮียนคู่เนาะ
1: โดยคู่ภาษาจีนโดยตรงเลย
0: ทุกตามาสัมผัสกับเมืองจีนนี่มีความประทับใจแนวใดบ
1: ่มีความประทับใจหลายสิ่งอย่างอยู่ใดเพราะว่าน้องก็คือบ่ฮู้อะไรคือน้องก็อยู่ดนก็บ่ค่อยสิบ้านกับซาวาจีนกับซาวาเป็นบอนาไซอันนึงคือเป็นบ้านที่ท้องหั่นแหละ
0: จ้า
1: แลคนจีนบางคนเขาก็แบบดีกับเฮาอยู่หั่นแบบฮู้ว่าเฮาแบบโมเมนต์คนจีนสินะแบบเวลาแบบไปไสมาไสเวลาที่แบบเฮาเจอคนอยู่ยาอีหยังแล้วแบบบ่ฮู้เฮ็ดสินะเขาก็แบบบอกว่าคือเฮ็ดแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อบ่ควรเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังสินะเวลาที่แบบกินกับหมู่กับครูอีหยังสินะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าบ้านเมืองเขาก็เป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาสุดๆหั่นแหละบ่ว่าจะเป็นแบบว่าการเดินทางการใส่ใจยังทุกสิ่งทุกอย่างกับแบบทันสมัยสุดๆแบบคือแบบเวลาที่ไปซื้อเครื่องยังก็บ่ต้องถือเงินสดเนาะก็คือเฮาฮู้แบบใส่โทรศัพท์จ่ายมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบว่าทุกอย่างแบบได้บ่ทุกอย่างเลยนะ
0: เจ้าเจ้าบางคนว่าออกเฮือนไปลืมโทรศัพท์นี่ซ้ำลืมแข้งลืมขาตัวเอง
1: แม่นซ้ำว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลย
0: เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการใช้การจ่ายเนาะว่าเรื่องการจ่ายมันก็ต้องได้ผ่านทางโทรศัพท์แอปต่างๆเนาะ
1: แม่นบางห้างเขาก็แบบบ่เอาเงินสดเลยก็แบบทางได้แบบวีแชทจุ๊บๆเปาเท่านั้น
0: จ้าๆๆอยู่เจียงซูนี่มาเรียนวิชาครู3ปีแล้วเนาะปีนี้จักปีจบตามปกติ
1: 4ปีปีหน้าก็ปีหน้าก็จบแล้วเดือน6นี่ก็คือสิจบแล้วแต่น้องก็ยังคิดสิเรียนต่อปริญญาโทอยู่กําลังเรียนขึ้นอยู่เด้ก
0: ็
1: ยังบ่กลับ
0: เจ้าๆๆเอ้าก็ขอให้ได้ความดังตั้งใจถ้าว่าอยากเรียนใช้คําขวัญเรียนแล้วเรียนอีกเรียนเรื่อยๆไปเรียนเอาความรู้เนาะพัฒนาตัวเองเรียนหลายเท่าใดให้รู้หลายซั่น

0: ห้องเรียนที่ห้องเรียนนั้นสะดวกสบายอยู่ให้ขอสะดวกหรือว่าเรื่องอุปกรณ์การทําการเรียนห้องเรียนต่างๆมันก็เฮ็ดให้เฮาพอใจอยู่บ่หรือว่าจังได
1: ๋ด้วยเพราะว่าคือน้องเรียนซ้ายนี่แม่นว่าเรียนแต่กับต่างชาติเท่านั้นนะและแบบของเรียนของอีหยังก็แบบสะดวกสบายเรียนของนึงน้องเรียนมีแต่13คนนึงดอก
0: จ้า
1: บ่ได้และอุปกรณ์การเรียนหยังก็แบบเพราะว่าน้องได้ทุนแต่แบบว่าทุนเรียนฟรีซื่อๆสินะแต่แบบว่าปึ้มซอยยังก็แบบได้ซื้อเอง
0: โอ้
1: ยังคือกับ
0: เจ้าๆโ
1: ดย
0: หอพักเขาก็จ่ายเองอ่ะ
1: โดยแม่นล่ะหอพักจ่ายเอง
0: โอ้มีแต่เรียนบ่เสียเงินเน
1: า
0: ะ
1: โดยเพราะว่าอันนี้มันขึ้นแบบว่าท่านเฮามาเรียนปีแรกสินะได้คะแนนแบบว่าเฉลี่ย75ขึ้นไปสินะแล้วเขาเจ้าก็ให้ขึ้นเรียนที่ปีต่อปีสินะแต่ตอนที่เรียนก็แบบว่าเออพยายามตั้งใจที่สุดแหละเดี๋ยวนี้เป็นเด็กหน้าของแล้ว
0: อ๋อเก่งหลาย
1: พยายามแต่เนี่ยแล้วก็ว่าทุกอย่างที่ว่าเออเป็นประสบการณ์นะ
0: จ๊ะ
1: ก็เลยว่าปีแรกเลยว่าได้คะแนนดีแน่ก็เลยได้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นเบิด3ปีก็ต้องได้คะแนน75ขึ้นไปทุกวิชาทุกปีทุกเดือนสินะ
0: อ๋อจ้ะต้องรักษามาตรฐานที่เขากําหนดไว้เนาะ
1: ด้วย
0: เป็นการบังคับตัวเขาเองต้องหมายความว่าทั้งได้ทุนแน่แล้วก็คะแนนก็สูงมาซิเพื่อเอาทุนนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่เรียนได้ขึ้นมันก็มีความหมายหลายอย่างใช่ไ
1: หมครับ
0: ทักษะมุนเสื้อ
1: หลายอย่าง
0: ทุกตาพอว่าสู่ฟังได้บอกว่าการเรียนครูเกี่ยวกับภาษาจีนนี่นะนั่นก็เจ้าเรียนจังได๋แนวใดเว้าสั้นๆให้ฟังก็ได้ใ
1: ช้น้องเรียนหั่นบ
0: ่เจ้าแม่นล่ะแม่นล่ะ
1: ใช้น้องเรียนแบบเพราะว่าน้องเรียนปริญญาตรีที่จริงมันก็สิว่าเลิกอยู่ได้แบบคล้ายๆแบบว่าเรียนทุกอย่างที่เป็นตัวจีนพวกเลิกแท้ๆก็แม่นเกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละแบบว่าคล้ายๆแบบตัวนี้สนามมันพัฒนามาจากศตวรรษแล้วและเขียนแต่สมัยตะกี้มันเขียนแบบนี้เนาะและมันมาประยุกต์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
0: ้
1: จากศตวรรษตัวปัจจุบันนะก็คล้ายๆว่าให้เฮาเข้าใจเลิกเซิงว่ามันมีความหมายจังซี่แบบเวลาแล้วมันก็เห็นเฮาซื้อง่ายถ้าสมมุติว่าเฮาไปสอนน้องคิดว่าถ้าสมมุติจบไปสอนก็คือสิสอนก็คล้ายๆแบบนี้แหละคล้ายๆแบบครูประถมยังสิแหละ
0: เจ้าๆๆทุกตาอยากแสดงความขอบใจต่อโรงเรียนและฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวคือแนวใดเนาะขอเชิญเนาะ
1: น้องอยากฝากถึงขอบใจทางรัฐบาลจีนแหละโดยเฉพาะกับแม่น้องเรียนที่น้องเรียนอยู่โรงเรียนยังชูซือฟานตาเฉที่ได้มอบโอกาสและก็ได้มอบทุนเรียนฟรีให้3ปีที่ผ่านมาและน้องก็สิตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนให้สมกับที่เพิ่นวางใจให้ทุนเรียนฟรีและอยากฝากความคิดฮอดถึงพ่อแม่ค่ะแหละสุดๆที่ให้ทั้งขึ้นฮอดให้ทั้งกำลังใจที่แบบมีแห่งสูงในการทําการเรียนถึงขอตอนนี้
0: เจ้า
1: หมู่เพื่อนก็คิดฮอดคิดถึงใจก็ติดต่อหากันตลอดอยู่ก็เข้าใจกัน
0: เจ้าเอาทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกตาที่จะเป็นครูสอนภาษาจีนในอนาคตถึงว่าจะพบความยุ่งยากหลายอย่างที่ผ่านมาแต่นั่นมันก็บ่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในการที่จะเอาความรู้นี้ไปพัฒนาสร้างสาตัวเองแล้วก็เกิดรายได้ในอนาคตนะครับตนเองโดยที่บ่ต้องได้พึ่งพาคนอื่นเฮาต้องพึ่งพาสิ่งที่เฮาเรียนพึ่งพาตัวเฮาเองเพิ่นว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้โชคเฮาถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเอง
1: โดยแม่และนี่ถึงต้อง
0: อายเอาขอบใจทุกตาเด้อของห่วมรายการสละเวลาอันนี้ค่ะของห่วมรายการขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงสอบเสร็จจบตามระดับขั้นหมายที่วางเอาไว้แล้วก็ให้มีความสุขในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนจนกว่าจะจบภารกิจในการศึกษาขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
1: โดยขอบใจอ้ายขอบใจ
0: เจ้า

คนเราอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: รื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบายกับ CMG FM 93 MHz
1: เขาเจ้าเป็นนักศึกษาเขาเจ้าเป็นนักธุรกิจเขาเจ้าเป็นนักศิลปินเขาเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เสนอดนตรี

0: บ่ว่าจะแม่นคนจีนหรือคนอยู่ในประเทศต่างๆในโลกล้วนแต่มักฮ้องเพลงเพลงภาษาอังกฤษ Silent Night ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนจีนเพลงจีนดอกมะลิก็มีคนต่างประเทศย่างหลวงหลายมักเช่นกันนี่ก็คือดนตรีให้พรมแดนท้องถิ่นที่ต่างกันคนที่อยู่ในชนชาติที่ต่างกันมักจะแบ่งปันความม่วนซื่นของตนเองโดยผ่านเสียงดนตรีประเทศจีนมี56ชนเผ่าและมีบทเพลงที่หลากหลายสีสันคนทั้งหลายเอิ้นเพลงเหล่านี้ว่าเพลงพื้นเมืองหรือมินเกอร์เพลงพื้นเมืองส่วนหลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตและฮีตของประเพณีของชนเผ่าต่างๆอิงตามความแตกต่างกันทางด้านเนื้อในแล้วแบ่งเป็นเพลงฮาวจูเพลงซันเกอร์เพลงดอยหรือเพลงเสี่ยวเตี้ยวเพลงพื้นเมืองส่วนหลายแม่นบ่ฮู้ว่าใครเป็นผู้แต่งแต่ได้รับการสืบทอดกันมาด้วยทางปากเป่าหลายเซนคนจีนได้มีดนตรีมาแต่ดุนานแล้วเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีหลากหลายชนิดเช่นกองปีแก่พินพิมพาซอพินบูฮานและอื่นๆการเสพเครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นขาดบ่ได้บ่ว่าจะแม่นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเวลาจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานดองพิธีทรงสการเป็นต้นหรือว่าในพิธีการที่ใหญ่โตในพระราชวังหรือกิจกรรมทางศาสนาเครื่องดนตรีที่ตั้งกันจะมีบทดนตรีอมตะของตนเองและมีลีลาในการเสพที่ต่างกันฉะนั้นนับแต่บูฮันนักการมาได้กำเนิดมีบทดนตรีย่างหลวงหลายที่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลายเช่นบทดนตรีเรื่องดอกเหมยเหมยหั่วซ่านนงเรื่องเท่าเหลียนซานโปและนางอู้ลิ่งไถเหลียงจู้ดวงจันทร์ในน้ำบ่คูเอ๋อสวนอิ่นหยวยสายน้ำในคำคืนย้ำระดูใบไม้ปงซุนเจียงหัวย้วยเย่เป็นต้น
1: 山谷的风

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดิน

0: านยุคปลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
1: นายพลครอบครัวหยางที่จงฮักภักดีบุคคลสำคัญของนายพลครอบครัวหยางในประวัติศาสตร์แม่นหยางเย่ในระยะต้นของราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์เหลียวที่อยู่ภาคเหนือรบกวนชายแดนของราชวงศ์ซ่งเรื่อยๆหยางเย่นำพากองทหารเฝ้ารักษาด้านเยี่ยนหมันที่อยู่ชายแดนปี980ราชวงศ์เหลียวส่งทหาร 100,000 คนมาบุกโจมตีด้านเยี่ยนหมันในคราวนั้นหยางเย่มีทหารเพียงแต่หลายพันคนเท่านั้นเพิ่นสั่งให้ทหารส่วนใหญ่ป้องกันด้านเยี่ยนหมันตนเองพาทหารมาหลายห้อยคนอ้อมไปเบื้องหลังของกองทหารเหลียวอย่างมิดเงียบแล้วหลอนโจมตีทหารเหลียวอย่างกระทันหันทหารเหลียวบ่ได้เกี่ยมพร้อมจึงตกใจแตกตื่นก็เลยปลาใสภายหลังได้หับไซสนะอยู่ด้านเยี่ยนมันแล้วหยางเย่ก็ได้นำพาทหารราชวงศ์ซ่งตีได้สนะหลายเถื่อแต่นั่นมาเมื่อทหารราชวงศ์เหลียวเห็นทุ้งที่เขียนหนังสือหยางแล้วก็ย่านบ่กล้าโต้สู้เขาเจ้ายังห้องหยางเย่ว่าหยางที่บ่มีไผสู้ได้2ปีผ่านไปฮ่องเต้ท่ายจงของราชวงศ์ซ่งตกลงโจมตีราชวงศ์เหลียวอย่างขนาดใหญ่สั่งให้กองทหารราชวงศ์ซ่งแบ่งเป็น3กองหยางเย่เป็นห้องผู้บัญชาการของกองตะเวนตกทำอิด3กองนี้เคลื่อนทัพได้สะดวกแต่ภายหลังมากองทหารตะเวนออกเคลื่อนทัพไปนาโดยบ่ได้คิดอย่างหอบคอบพาให้ปลาใสกองทหารราชวงศ์ซ่งก็จำเป็นต้องถอยในเวลาถอยกลับย้อนผู้บัญชาการของกองทหารตะเวนตกบัญชาบ่ถูกต้องกองทหารของหยางเย่ถูกศัตรูลอนโจมตีทหารทั้งหลายล้วนแต่สู้จนตายเหลือแต่หยางเย่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบบอนยังยึดมันสู้ต่อไปในที่สุดถูกจับตัวในค่ายทหารราชวงศ์เหลียวหยางเย่ปฏิเสธกินข้าว3วัน3คืนบ่ยอมจำนนเด็ดขาดในที่สุดก็ตายภายหลังหยางเย่เสียชีวิตแล้วลูกหลานของหยางเย่สืบทอดภารกิจของเพิ่นลูกซ้ายหยางเหยียนเจ้าหลานหยางวนกวางล้วนแต่ได้สร้างผลงานในการโต้สู้ป้องกันชายแดนของราชวงศ์ซ่งนิทานนายพลครอบครัวหยางที่เล่าลือกันในหมู่ประชาชนนั้นก็แม่นแต่งขึ้นตามเรื่องของพวก

ปื้มอมตะทั้งหกคือปื้มอมตะหกหัวในด้านปัสยสำนักรูคือการเปลี่ยนแปลงกาบก่อนพิธีดนตรีประวัติศาสตร์และชนเชียวปื้มหกหัวนี้ล้วนแต่แมนคงจื้อเหี้ยมแห้งขึ้นเองเป็นการประกอบส่วนที่บ่มีวันสูญเสาของคงจื้อที่มีต่อการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยบูฮั่นของจีน

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

มีความหมายสำคัญในด้านการคมนาคมและป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วบรรพบุรุษของจีนก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งก่อเหล่านี้และก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วฉะนั้นจีนมีอธิปไตยต่อก่อต่างๆในทะเลจีนใต้หมู่เกาะตงชาหมู่เกาะตงชาประกอบด้วยเกาะตงชาหาดซ้ายนันเว่และหาดซ้ายเป่ยเว่ยอยู่เขตทะเลอ้อมคางมีผลิตภัณฑ์ทางน้ำหลายมีเปียงทะเลหอยเม่นปลาดาวหอยและสมทะเลเป็นต้นในสมัยไต้กอนจีนก็ได้ตั้งสถานีอุตุนิยมและเสาไฟเดินเหือหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะซีชาแมนหมู่เกาะที่มีเกาะหลายกว่าหมู่ในทะเลจีนใต้ในเกาะมีพืชแถบฮอดอย่างหลากหลายเช่นต้นปาล์มต้นเผาต้นหมากฮงและหมากกล้วยเป็นต้นโยเคทะเลอ้อมคางมีสัตว์น้ำต่างๆเช่นดาวทะเลเปียงทะเลปลาทูน่าเป็นต้นพอฮอดฤดูการหาปลาเหือประมงของแขวงกวางตงและไหหลำก็มาแห่งนี้เพื่อหาปลาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะจงชาแมนใกล้เห็นปะการังที่บ่พ้นเขินหนานน้ำซึ่งลึกลงไปประมาณ15เซาเมตรย้อนสะท้อนแสงของเห็นปะการังสำนั้นน้ำทะเลในเขตนี้มีสีเขียวอ่อนหน่อยนึงหมู่เกาะนันชาหมู่เกาะนันชาประกอบด้วยเกาะเห็นแก้งทั้งน้ำและใต้น้ำที่โยมบริเวณกว้างใหญ่และมีจำนวนหลวงหลายเกาะต้นตอแมนเกาะไทเพียงเป็นต้นอยู่ทั้งเกาะมีพืชแถบฮ้อนหลายชนิดเช่นต้นเผาและต้นหมากฮงเป็นต้นเขตทะเลที่อยู่ใกล้นั้นก็แมนบอนหาป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลจีนใต้เห็นแกงซึ่งหมูตั้งอยู่เส้นขนานเหนือ4องศาแมนบอนใต้ที่สุดของดินแดนจีน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

สี่นิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสี่นิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสี่นิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

孟姜女。那拉斯翁琴咪娘少铺能听俺谈改了仔，娘是话孟姜女。พอนางพบฟ้านสีเหลืองก็เกิดความหักโลดหลังจากขอความเห็นดีจากพ่อแม่แล้วสองคนเกี่ยมแต่งงานในคราวนั้นเพื่อก่อสร้างกำแพงยักษ์จินเสียฮองเต้สั่งให้จับคนเพื่อไปเป็นแรงงานจากทุกแห่งในมือที่สองคนจัดงานดองฟ้านสีเหลืองก็ถูกจับไปก่อสร้างกำแพงยักษ์ที่อยู่บนที่ไกลแสนไกลเมืองจางหนีหูซึกโศกเศร้าและเครียดแค้นหลายทั้งคิดฮอดผัวทั้งเว้นทั้งคืนในขณะที่อากาศนับมือนับหนาวเมืองเจียงหนุ่ยก็เฮ็ดเสื้อกันหนาวแล้วเดินทางไกลไปซอกผัวอยู่กำแพงยักษ์เพื่อส่งเสื้อกันหนาวให้หลังจากได้ผ่านฟ้าล้มฝนหิมะและความทุรกันดารเมืองเจียงหนุ่ยก็ไปฮอดกำแพงยักษ์ในที่สุดแต่บ่เห็นผัวของตนหลังจากถามน้ำคนจึงหู้ว่าฟ้านสีเหลืองได้ถูกทรมานตายแล้วศพถูกฝังอยู่ใต้กำแพงยักษ์เมื่อหู้ข่าวนี้แล้วเมืองจางหนุ่ยก็ห้องไห้อยู่ข้างกำแพงยักษ์น้ำตาไหลคือสายฝนสามเว้นสามคืนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินจนเฮ็ดให้กำแพงยักษ์พังทลายไปแปดห้อยลี่ศพของผัวฟ้านสีเหลืองก็พ้นขึ้นมานางจึงได้เห็นผัวที่คิดฮอดทั้งเว้น

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
1: การเคลื่อนทัพทั้งกายของกองทัพแดงกำมะกอนเซาหน้าจีนภายหลังลูกฮือเขินซูอยู่นานช้างแล้วท่านเหมาเจ๋อตงได้นำพาการลูกฮือเขินซูชิวโชวเก็บเกี่ยวลำดูใบไม้ลนอยู่ไซแดงแขวงฮูนันกับแขวงเจียงซีและได้สร้างที่มันการปฏิวัติแห่งทำเอียดอยู่ผู้จิงกังของแขวงเจียงซีหลังจากนั้นที่มันการปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากชาวเกษตรกรอันไพศาลที่มันก็มีเนื้อที่กว้างออกเรื่อยๆนับแต่ปี1930ฮอดปี1932รัฐบาลของพรรคกมินตังซับซ้อนทหารดำเนินการอ้อมปราบที่มันปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่สิเถอหมายจะทำลายที่มันและดักส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การ

ปี1933ท่านจียงไคเซกส่งทหาร1ล้านคนเหลื่อมอ้อมปราบกองทัพแดงเธอที่หาย้อนว่าการต่อต้านการอ้อมปราบเธอที่หาเสียไซฉะนั้นเดือนตุลาปี1934กองทัพแดงส่วนกลางจำเป็นต้องถอนออกจากทิมันส่วนกลางเหลื่อมเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์สินทางเคลื่อนทัพทั้งไก่แมนทุรกันดารที่สุดกองทัพแดงปินภูหิมะผ่านดินหยาทามเมื่อบ่มีอาหารแล้วก็คุดพักปลากินเปลือกต้นไม้พบปัญหายุ่งยากที่คาดบ่ถึงอย่างหวังหลายบวกกับการอ้อมปราบของกองทัพพรรคโกเมนตังกองทัพแดงตกท่าหับหลายเถอกองผสมที่ไข่เขื่อนยูจุนอีในเดือนมังกรปี1935ได้กำหนดบทบาทน้ำท้าของเมาเจ๋อตงในกองทัพแดงและส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นกองทัพแดงจากทหารเปลี่ยนเป็นทัพบกเอาสนานหลายเธอเซนข้ามแม่น้ำชื่อเฉวยสีเธอสู่พานแม่น้ำตาตู้เหอญาติเอาขัวหลูติ่งยางวงไว้อันได้ตัดขาดการอ้อมปราบของกองทหารพรรคโกเมนตังเดือนตุลาปี1935กองทัพแดงส่วนกลางเคลื่อนทัพฮอดเมืองอูฉีที่ภาคเหนือแขวงฉานซีรวมกับกองทัพแดงอยู่ภาคเหนือซานซีที่นำโดยท่านเหลียวจือตันเดือนตุลาปี1936กำลังลักแรงทั้ง3ของกองทัพแดงเข้าบรรจบกันอยู่ขุ่ยนี้การเคลื่อนทัพทั้งไก่สิ้นสุดลงอย่างมีไซ

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: เกาะไต้หวันเกาะไต้หวันแม่นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในทวีปแคมทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของจีนทิศตะวันออกแมนมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันออกเฉียงเหนือแมนหมู่เกาะริวคิวทิศใต้แมนซองแคบบาซี่ทิศตะวันตกแมนซองแคบไต้หวันเกาะไต้หวันแมนอยู่ใจกลางของทางเดินเหือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกแมนซุ้มทางที่สำคัญของจีนในการไปมหาสู่กันกับบรรดาประเทศทั้งทะเลของภาคพื้นแปซิฟิกเกาะไต้หวันมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนฝนตกหลายเส้นอายันเหนือผ่านภาคกลางเกาะไต้หวันภาคเหนือแม่นอากาศใกล้แถบร้อนภาคใต้แม่นอากาศแถบร้อนเกาะไต้หวันผลิตข้าวหลายพืชเศรษฐกิจต้นต่อแม่นอ้อยและสาพร้อมกันนั้นยังได้ซื้อว่าเป็นลาสามากไม้และมีต้นไม้ราคาสูงอ้อมข้างของเกาะไต้หวันแมนทะเลทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ไต้หวันยังมีทรัพยากรพลังน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพลเมืองไต้หวันทั้งหมดเผ่าฮั่นกวน98ส่วนห้อยเผ่าเกาซานไปว่าเผ่าผู้สูงกวนประมาณ2ส่วนห้อยส่วนเผ่าส่วนน้อยในเกาะไต้หวันมีสื่อรวมว่าเผ่าเกาซานได้แจกยาอยู่แห่งต่างๆของแขวงนี้ไต้หวันเศรษฐกิจพัฒนาไว้คมนาคมสะดวกมีทิวทัศน์สวยงามและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นผู้อาหลีนองตาเว้นดวงจันทร์และน้ำตกตาดอูหลายเป็นต้นล้วนแต่มีชื่อเสียงหลายไต้หวันแม้นก็ดอนที่ประเสริฐของจีนในเกาะไต้หวันมีภูที่สูงกว่า 3,000 เมตรนั้นหลายกว่าห้อยหน่วยฉะนั้นเกาะไต้หวันยังมีชื่อว่าเกาะภูสูงในเกาะไต้หวันมี5สายภูคือสายภูใจกลางสายภูหิมะสายภูหยกสายภูอาหลีและสายภูฝั่งทะเลภูอาหลีมีทิวทัศน์ที่อัศจรรย์3อย่างคือป่าไม้ทะเลเมฆและตาเว้นขึ้นหอพิพิธภัณฑ์วังบู่ฮานอยู่นครไตเป้แม่นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมบู่ฮานของอาซีในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุบู่ฮานด้านศิลปะอันล้ำค่าของจีนอย่างหลวงหลายน้องตาเว้นดวงจันทร์น้องตาเว้นดวงจันทร์ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวันและอยู่ทิศเหนือของภูหยกแม่หนองธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่แคมป์หนองมีหอสาระหลายแห่งหอหานปี้ที่อยู่ทิศตะเวนตกของหนองแมนบอนที่ดีสำหรับการสมทิวทัศน์ของหนองวัดซำจังที่อยู่ทิศใต้ของหนองแมนบอนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธของไต้หวันเขตทิวทัศน์เย่เหลียวหินที่อยู่เขตเย่เหลียวฟังตะเวนออกเสียงเหนือของเกาะไต้หวันมีรูปพางแปลกประหลาดหลายมีทิวทัศน์48บอนเซนมงกุฎพระราชินีเกิบนางฟ้าและหินเต้านมเป็นต้นนักท่องเที่ยวบังแล้วรู้สึกงึดง่อที่สุดถูกเอิ้นว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่มาจากมือของเทวดากาบหอยที่มีหลายสีพร้อมด้วยพืชฟังทะเลสนิดต่างๆเส้นต้นสะคูเป็นต้นให้ได้แห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะฟังทะเลแบบธรรมชาติในหนองตาเว้นดวงจันทร์มีเกาะน้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะกวางหวาซึ่งได้แบ่งหนองตาเว้นดวงจันทร์ให้เป็นสองส่วนรูปของข้างเหนือเหมือนตาเว้นข้างใต้เหมือนดวงจันทร์ออกใหม่ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งแต่บูฮันอการมาแล้วไต้หวันก็แม่นภาคส่วนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนในสมัยสามก๊กเอิ้นว่าเป็นหยีโจวจนฮอดราชวงศ์หมิงจึงเอิ้นว่าไต้หวันในประวัติศาสตร์ไต้หวันเคยถูกต่างประเทศเข้าหุกหานหลายเทือปี1662จึงเฉิงกงได้กอบกู้เอาไต้หวันคืนมา

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลักใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์